ไหนในวันสามีก็แกบอกว่าน้ำปักมาก็พูดดีก็ไม่โอ้ดีหัวฟันเตะจัดดีแกคลิมตีไว้แกอันนี้ราตรีพันเลสุดีอาเป็นมัธยาเกลี่ยมันเดียมมันเดียบอะไรยี่ตัวมาอะไรกันแกบังวานน้ำบังมาก็ไม่โอ้ดีหัวปนบังวานน้ำบังมาต้องพูดดีเอ็ดสรุปอะไรเอ็ดเอสสังเกตมุติยัตสามีเก่าอย่าว่าตัวมาที่ที่บรมรูปเที่ยงเอ็ดลิมุติยัตแก่บรมรูปอันนี้แก่บิดาเดวโลกนะอาโลกนะเอ็มดูบาดาที่ประเทศบรมรูปเที่ยงอาวัตมันถ้าพูดปุ๊บว่าอาทิวาตุรสับเรียสิอาบันดุกเรียสิปัญตาจีวแก่บรมรูปถ้าตัวนั่นสิแต่สามีก็ว่าอาจีอังบัวว่าคาลมุตุนาที่เอเนวรสุลากะเอ็มวาตุมาสิธีเมธีเมบันดุทัศน์บุตรนทัศน์ทำให้เสร็จเธอเสอาจีมาอาวัตเสร็จเธอเสปัจจัยาโปรเซสรู้เธอเสอาสามีกระกระโรนะบัมมานุนะอินสังขยาสามัญนั่นเองมันนี่กระโรมันดิษเธอเสกระโรมันดิเอกมันดิษเธอตาเพียรที่ยัยเสอันนี้ครอร์มันดิร์ท่าเสปันตัยสามีก็ว่าแกนี่ว่าทั้งที่อาครอร์มันดิร์ท่าเสปัญหาว่าตัวเนี่ยอาวสาร์อาไม่มาแต่สามีบรมนะปรบรมนี่ว่าทั้งเรื่องที่แกอาว่าตัวทั้งเนี่ยไม่มาเลยมีแต่บัดดูมันเสบัดดูकरोड़ों मंदिर था से ये बंदूक था से बनावा तो ने इले इतनी दुर्लभता थे महाराज ने कहा कि सत्संग वालों वे दुर्लभ थे अने कांतिक पनवा वे दुर्लभ थे पर आतो स्वामी ने बात इतनी बनी करी कि आवा तो इले करे कर ब्राह्मण परब्रह्म मुक्ति वातो थाए अने ये तो सिद्धि छोटी जाए यही वातो छे तो अपने अने दुर्लभता समझनी हम गमे हम गोटाना वारो हम पुरुष प्रधान छे ब्राह्मण प्रधान छे ये એમાં બંધ ગઈ ગયું એ સત્સંગ છે. હવે કરોડોપતિ અબજપતિ હોય તો એ સોનાની ઘડી ખાતો નથી. એ આપણી જે સારામાં સારી દહી હોય એની ઘડી બને, પણ બીજું કંઈ અને કંઈ હીરાના શાક નહીં કે હીરા કટકા કરીને શાક વઘાર હીરાનું શાક થતું નથી. એ બધું સામાન્ય છે જે બધા લોકો દુનિયામાં બધા લોકો ખાઈ શકે છે, કઢી પી શકે છે, એ જ વાત છે. તો બીજી બધું ડોળ છે. સ્વામી કહ્યું કે આ રોટલાથી વધારે ખવાતું નથી, તો બીજું બધું કંઈ ગણતરીમાં નહીં. પણ આ વાત મોક્ષ ભાગીને સમજાય, બીજાને ના સમજાય. બીજાને તો પદાર્થના એમાં હેત થાય, એ ભેગું કરે અને એમાંથી નવરોડ ના પડે. તો મોક્ષ ભાગી હોય જે સીધી મહારાજને